0: มุ่งปดงเฮบบทเพลงกลายเจมุ่งระพะหิงหางปดงเฮบปฏิรูปยาลารบและกาวปัจจุบีปนีกนิมิตแวบิงยุตตรมินจกะลุบมือกะกุหังบอนปุบเกลมังมุ่งปดงเฮบระเตย
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Hà tùm tùy bà kà màu tù dòa lê phun gương dùm phàn, biểu tù choi bà tù nghĩa màu tù dòa tràn bruyết, mặt quen tràn tiểu tùy. Bà cúp tràn kì giả đầy trầm kinh em đơn chà, qua lạc ní dù nè xét hàng qua lạc tư, tôi chỉ lên nèo đoàn kì chép.
1: អានិមិតវាហាងបកយោនពោប្រត្រូតប្រពៃមរហាងបរិខ្លួងតលៃទុយបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជិនគឿនហាងណាប់លៃអានិសិមត្រួបើយោទីមរមេយួរណាប់លៃមរជាឡៃអ៊ីជាឡៃប្រទុយប្លុងប៉ោតតេតុយអនុនមេយួរអ៊ីជាឡៃប្រត្រូងាក់តុយប្រត្រូនណេវបកកបចិងកអនិកសាមឡាងគិតគេរកេថោយុជិងបៃពូនកងអេនដ្រយហាង iOS គុំជ្រូកណាប់លៃអមងជីកែមបហេងសេតរំហទុំតលៃទុយហាងភ្លេមរះពពុយព្រួយតលៃទីព្រឹមរយហាងលូតលៃទុយបែកលេលូណាប់លៃបៃលូនឹងធូនបៃគួលអនំចារចលៃព្រឹមរះហាងមូតតមមេយួរតលៃទុយអណៃបៃយុណៃរកោកនេមពីតវ៉ាហាងបកយោតហរំចកាតុយប្រមើតលៃជិរវេលូតលៃទុយអមងចរានមេយួរណាប់លៃមរួយលៃអ៊ីយ៉ាឡៃ แม่มองแม่ยัวอันนับเลยมรัวยาไลอียาไลแม่เมืองแม่ยัวระหายอเมย์ฟาร์มติตุกลิงเบลุทิมเตียมบรัวปลุปะเฟืองอันโฟปะตืมเปียวอัมบาราหมุดต้อมหาตืมตะเลยตื้ยอเมย์ลิงเปรย์ทองแม่ยัวอียาไลตื้ยแต่ปะตืมหังปะเจ้าแนวเยอะหังลู่ตะเลยเท่าแนวร่อมยัวโนนอัมบาราอโมนกระเซมโลปะหิงหังแม่ยัวหาตืมตะเลยตื้ย
2: แม่จัวอีจัลัยประตูอัตโมนฮัตุมตะเลยเงี้ยยืดจริงหังริมอันดับเลยหังลู่ตะเลยตื้ยเท่ายืดรบกระเซมเลี้ยงระนันระปาร์กระเซมเลี้ยงตะเลยเปเซร์ระนันบุเตะกระเซมเลี้ยงระนันระปาร์กระเซมเลี้ยงตะเลยเปเซร์ระนันบุเตะกระเซมเลี้ยงอันนี้เจ้าอันดับนี้ไปจังตะเลยรู้เปล่าอันดับนี้เหล่าเปเกงเบอร์อันนี้เก้าอัตโมนอันดับเลยอัมราจัวเลี้ยงจัวงวยเบอร์ฮัตุมอันดับนี้ระเกียวตะเลยเท่าจัวงวยมรัว เปลี่ยนเลขเก่าแกงตรุปเท่าใบอันนี้ตามอันนับเลยตรุปเท่าตามห้างประสิทธิ์ต่างมาเลขประเท่าเด็ดมาพอตัวนนใบจันทร์กามีราจะเดินระเบิดก็บุอาการบุยยบอตุนเบาเฟืองใบควาลอันนำจารจริงเลขอาจจังแกงกว่านับตรุปแม่ยัวอิจลายตรุปเท่าอภิเพียงฮัลโหลเปียวคุมยิรุอันนับเลยใบควาลอันนำจารเปลี่ยนเลขอมังรูปแกงจันทร์กองแงมรัวระไหน แม่จัวอีจัลัยเปรย์นับเลยอมงปตึมใบเดียนถอยอรุเกทาวเทาเกลอัพสตอบุเตะเซฮับเลยเปียวตรุปเทาหังแม่จัวหัตึมตะเลยตื้ยอันนับเลยแกงปตึมอันนันเล่าเกอปตรุกแยหัตึมตะเลยตื้ยอันเงี้ยเกอปตรุปเทาเนเดลหัตึมปะเฮงบุรดาใบตึมเวลเลยกระดิจาร์เตรมกระเดมกรูเฮมลอนจาร์จัวงวยมังจาร์แม่จัวอีจัลัยตัวเมาลู่ ตะเลยตื้ยแนวรำรบกระเซมเลี้ยงระปาร์ระนันระปาร์นอบตะเลยเปเซร์ไรเปลี่ยนเปเซร์ห่างหมอตุยแวเปกเละระนันเรียวกระนุนเรียวตะเลยตื้ยตรุปเท่าใบนี้กองปะโกปอเจนอัมรามไอปะหิงรูปปะโบวิดีโอตรุปเท่าตามหัตุมตาปรัวบุเรอมังตะเลยตีปอันนับเลยตรุปกองนี้เงี้ยปรัวหมอตะเลยตื้ยมึงจาร์ เบย์อ่อนนุ่นอันนับเลยตัวอัมบาราเกษมเลี้ยงอันดับนี้ไปจังหรือแวะอันนี้เจ้าเก่งในเหล่าปะแกงลากักมรัวเริ่มตายกรูเดิมจวงงวยมรัวกามราเจดันเดอร์แบดมิดเงวียนวันซางเบย์อลุอติมเตมรัวซาจีลังเฟืองหอยโฟเปรเทาโบมังปอตัวเตยมังแม่จัวอีจัลัย เก่าประตูแม่จัวอีจัลัยโบตุยหรือไว้บลุมเล่าลิกกระเซมเลียงหัตถุมอันดับนี้ไปจังหรือแวะเบย์ควาลอันดับจารกระเซมเลียงหอมประตูจัวไปจังหังเกาะนี้เอจังจิกะแวะเปียวหรือไว้กระโปสังโนอันนี้จังอันนี้ประตูห่างนันประตูเปียวโปตุดาวห่างเปลยหลังเงาะกระโดนกระเซมเลียงตื้ออันดับนี้เหล่าเปิดแกงเปียวโปหรือแวะอันดับนี้หรือไว้เล่ากระสังโนเบย์อันนู้นตัวอัมบารักกระเซมเลียงแกลากักมรัวหังเริ่มตายกรูเดิมเบย์ควาลอันดับจารจัลัย มุตอมแรมตายกรูเดิมเบิ้งริบรุ้ยเบิ้งควาลอันนำจารเปียวอัมราหมุตอมจวะเลียงฮยงงุยบุตรเจ้าปะเปลียงเกิมด้วยอมังสังนอกมุตอมมุตอมพัตุมตะเลยตื้ยแม่จัวอีจัลัยอเตยฝ่ำเลเมนเจิงซาโจจะได้แรมระอันิสปันเบิ้ลุติมเตมโรซาเฟืองยินหองมาอักเปรเทา อามังแม่จัวอีจัลัยอันนะเกียงเปียเลี้ยตะเลยแรมตายกรูเดิมห่างจวงวยเรียกกระเซมเล้าอันนะเตยเท่าหัตุมคูลกรุ๊ปแรมตายใบเปลยปาโปหัตุมอันดับนี้จวงวยเตเตหมาเวียนอันนะอัมราตรุจวงเลียงกระเซมเลียงเปียกุมจิรุอันดับเลยอันนี้ trua bà tùm mô tòm hàng mẹ dùa hà tùm tà lời tươi mẹ dùa y dà lai hà tùm công bà có ổn hàm bà đấy khô bây ổn hàm bà đấy chàr lê hàng kè lạc bà trọt kè tàng bà đoạ bà tàu bà plen cùng dù bà đoạ bà tùm hàng mẹ dùa nạp lời mô rô dà lai bèo rai chê nghệ kèong hà tùm tà lời tươi mân mẹ dùa y dà lai bà có bò chân âm ràm bà ấy trô bà thảo kê bà chà rô hiáp rà cao kèng bà plê hà tùm tà lời tươi mẹ dùa a dòng lê mạnh hoàng bí thư chi đoàn cơ đồng bà khoa học hàng công nghệ bà thảo ប្រទូងញ៉ាក់ប្រាក់បច្ចោទិ៍មកក្នុងប្រាក់អនាប្លេចារបច្ចោក្នុងប្រាក់ខោហបហាងកងងែបកកបជិងមេជួរអនាប្លេមរួចាឡៃអ៊ីជាឡៃបីពូនកងអាយអូអេសហាងអេលដរយហាងរំបែអលុមេជួរសេតកែជីជួនមរួលុនចានមរួអនិមត្រួមរួប្រាក់ងែសេតហាងធូនជួងួយលុនយ៉ាពោះគុំជីរុអនាប្លេជាគែមហាងហត់ទឹមប្រាក់ងែត្រកូដាមងជីជួនពោះបតោប្រប្លែងលារយោមេជួរអ៊ីជាឡៃអមកអនាប្លេហាងអនិមត្រួខូលក្នុងប្រាក់អនាប្លេចារ hàng cô để tem cái đồng ruộng khoa học hàng công nghệ bắt đầu nghe cầu rốt là hiểu y giải lai bây giờ nạp lời mà ruộng trâu hàng nạp lời bây qua là năm hàng bắt lại phong bây ruộng nghe để tem tụ mẹ po bây giờ bắt tới phong bây qua là năm chả à mang thôn ở đây à mai lên bí thư chủ đoàn lời ya lang phường hội phố bắt đầu ở tôi ăn chuột bắt đầu bộc lên cỡ nạp lời à mang lời ở tôi giá ở tôi đế ở tôi biết mẹ chưa ruộng nghe cầu cua lên bắt tay bài đáp là lèng bà tế bởi nám hàng mẹ dùa y dà lai prom plung bọc bèo nạp lời amra kà xem lèng mẹ dùa amra tươi lệ thảo rực kèo mẹ dùa y dà lai ả nạp lời hàng anh em trô amra trô bà thâu bà hình kít kê mong chà kà xem lèng rạc nàn chế kèm bà rạng nghẹ mrô hàng bà rít luông bà trông nghẹ rom hàng còn ní nghẹ bà rạng kruk đà xa bà rít tàn mar rò hoài rực kèo mận ôn lèr yô hà tùm tà lời tươi mrô trâu hàng rim cho nạp lời anh em trâu bắt trót kia đấy chính quyền mờ nạp lời mờ hàng lon chà mờ bay qua là nằm chà anh ấy ắt lệ phun con mờ dùng pan bao cục tràn bề dài lại chính qua bồn prang cười thao bạc ru thôn tử bảo tụp em
3: bị chốt lễ bắt thao mừng lưu cọ sàng bảy lộ xa hàng lộ thị chốt thôn Tân Bình báo đặc đoàn chân sài bữa sát bạc yếu tiếp tuy màu bữa thao lễ trúc màu mừng sát này rụp về ổn kèm qua lên nạp lời nghĩa sát trúc từ lại tiếp rìm rơi nạp lời anh nạp lời cái chàng kèng hạ tâm cả nàng bữa màu từ lại tuổi tanh mạt cả xem kèng cạn đá phun từ lời hàng màu mình bớt xe được biểu kèng đòn cái chép yếu tiếp khôi từ bộ nạp lời chán đi phen hàng tài tiếp muôn đùng hẹp này mọi tài chỉ về anh áp lấy cái chàng kèng tan bớt xe bữa sát bạc yếu tiếp rắc cao niệm đẹp bị chút làm sạc từ bờ mơ anh ấy chính lẽ tâm cơ rụp bộ bốc bị mời chỉ bắt thao mừng xa bọn ấy trùng về ổn bước cọ sang nạp lời tụ kem qua ấy nạp lời dự kế ở lũ xa hàng lũ chú thôn Tân Bình bà đặc đoa tôi trả lệ bắt thao mừng rụp bếp mừng bạc lúc ở cọ sang hạt tiếp chung tèr qua lại này bao sát chuột bọ bốc màu lưu ở mằng rim cờ mùng một quế làm mớt bù té ta tươi mừng ta là chen mằng tâm cờ trời bụng này bao sát rục màu tẹo tôi cờ hạt rẽ angin dập cờ quạt đi bẹp là bê chinh bơ ngót hàng nghĩa sát rỗ cờ ta lại tiếp rim trời mừng đạp lời miết võ Tân Phú nạp lời lũ xa thôn Tân Bình bọ đắc đoa chan sơ lái bờ thầu sáng nọ cao tụ kèm qua lại này này duyệt nôn dự sát cả tàng bé bữa này trúc mò làm pro ba trúc cờ bè thôn này bọc bè âm mang lẽ bảo sát bột bé dự đà bột thau sợi chè rim bớt anh ạ bé lễ tụ bọ tài lễ chọn sang anh nọ đấy liên cờ bùm ác duyệt cờ bảo sát bé bình mời cái chàng kèng chính quyền quạt bột len hàng tưm cả nòng bựa màu tươi tươi tanh mát cả xem kèng mong bên đấy bớt xe được biểu đồng cái chép yếu tiếp cả nạp lời âm mà quản lý miết nguyễn cánh nghi anh nạp lời lũ xa thôn Tân Bình báo đắc đoa chàng sài lai bờ thầu lưu vật sáng nó clép họa rời mỡ bò sát mút nở gật bé bác bé bằng clép bò sát mút âm sàng dự đà bô tụ cường tôi bao e ôn cả tàng bé binh mời cả chàng kèng hà tâm cả đàng bré mò tơi tùi cả xem kèng hang mò hạt rẻ mà nết bắt xe được biết nạp lời lại bé dự tru sát bré sát bạc yếu tiếp bù dự cả năng cả rẻ tâm cổ sàng tiếp tè bơi đậu xa mức tụ kẹ trốt lụ cổ sàng bơi qua này đối chú thôn Tân Bình, dưa cơ ảnh này, với trường tụ kèm học nạp lời, hàng bảo sát, trúc màu tiệu tội nghìn. Miết phùng trao liệu, khoa lụ từ chú, thôn Tân Bình, bỏ đắc đoà chàng xe lấy bởi thầu.
4: Bắt đầu là từ
3: mức định nằm về trùng kỳ đế trúc cơ đất này, việc như thế, ở mạng tâm cơ bởi dân ở nghìn, bảo sát trúc, để lụ ở mạng quả lý nạp lời, nghĩa sát trúc cả tâm cơ cỏ sang, bởi lụ xa lụ từ chú, lụ nạp lời. Búp cao lệ bà thảo, dưa đột mỡ cao, bà là khỏa lũ, hàng tươm cổ sang, át ra cao kèng, các năng bà mò tươi tươi kè dèm lèng, bà xe bà sát bạc yếu tiếp ở này. Dịch đi, bà này khói chê kè tặng lỗ, chân cực luôn bà kè dèm lèng bà xe tành. Dưa biệt lễ, ăn nạp lời, bà gọt bé, bụt cường tùy tương ta. Rồi bà bà lũ cổ sang, bây ả lũ xa lũ thầy chú. Thôn Tân Bình, bỏ đặc ròa, cá trang kèng có nòng bụi mô tù lời tùy tanh mạt cả xem trang, bác lạ đá xịt ní, hàng kèng cả ní nằm vê trung màu mê nít bà xịt dế, bỏ rộng bảo sát. Chê đồng cả chép, bụi kẹt rụng về, chê dựa về dụ tiếp, cá nạp lời mà quả ní. Mong đồng hiệp tại đây mừng đã phát hiện hàng đồng hiệp và tài rút slide cao với chiếc bên này. Bên này việc bè biểu chốt hạ tầng cả tập mới buồn phục lễ bằng một đồng hiệp hạ tầng tới.
5: Nâu rồi chiều ra tập bộ nền bản nà đồng báo bằng rồi chiều và tài rút giờ lại.
6: Nâu rồi chiều ra tập bộ nền bản nà đồng báo bằng rồi chiều và tài rút giờ lại.
5: Yom bakuk kon pali pang de bol kra pe kon pali pang de bol yuk bal ko mung ta drom ra to bo nar ba nar ding ba pang ri yom ta rup ya lai e kon pali pang de bol ke ung yung a ya lai kon pali na ani ma tro mai chan ko hang kai ta trong pom chang ve lang san ding char pe nyen lang la ba ar te che pom chang so pang atop pa ma tan du to au ha toi pang ani pom chang te dak teng kwang sa ding ding no lang sa lei ywa so tu ha toi pang kon pali anh em trong mặt trận tập tun ở tóc tới dùng chính quyền số còn phải lấy số bằng xã hội số làm trả trả lại làm tập trong tập bộ nạt đầu đừng trong mình ba tập trong bơm chàng làm trả trả lại nhờ nó bình bật trúc còn phải lấy bằng để bồi mừng bài lơ lời cho ứng dụng còn phải lấy số trả lại ai trả lại và tôi làm bằng rồi tập bộ tập trong nở bằng cấp bằng cho nở artist đầy bài còn phải lấy rồi làng trái tập trong bơm bật rầm ở vùng lệnh tê đang ai cả bơi còn play bằng đờ bồn dùng bằng có mừng.
7: Khun vi lăng cho giang sa ya pa na pu gơ hộp ở cầm phà đam khoa học kỹ thuật và tam ba bằng vàng từ cùng ở địch ăn hội viên cho giang sa năm ba bộ và dịch đầu bật bằng hộp ở cầm bơi dịch hội viên lâm sa lôi đi bơ gơ bà bà thò khoa học kỹ thuật gà bà tạm bà đắc đi tìm tự tròn gà bơm tế rì bà tạm phê lăng phong bùi băng tăng gàn sát trung cà nạt kiểu tròn cơ lòng khoa học sở đưng băng băng cơ tình chín hò tây nó đi trưng rìm tạm nạp táp tắc lắc lông gặp lạ và bơm chàng bà lập bật ẩu khôn vi lăng cho giang xa yà bà lôi vang tự gùm bà rình kỳ ở rịch bà OM468 ăn minh dịch hội viên cho chàng bình thôn đặc giá đừng trên bơm trang tăng mặt hoặc tại ngân hàng chính sách xã hội nó từ trong trang gật cầu phát vang từ gồm hội viên để tự chia ở địch bà nào tóc cơ dung dọa dọc bằng lương liêm bơm trang lâm biên ảnh nữ sẽ nằm bà rộp bà dịch râu cùng nhìn lệ từ gọp bơm kiểu chân này từ trong từ dụng từ nụ ảnh gây chấp bật riêng
5: kiểu dụ ở còn giúp lâm trả lại để đâm hình bởi dịch bà hợp tác xác bơm trang miệng bà để vay dễ bà hình bà dịch bà rộp bà ngay lệp loài đầu dịch ngang là hình dụ ở còn hợp tác xác bật riêng dọ com trên bơm chàng đây xin hình và hình nhật xin tí đừng phải nhận làng cái chất bơm chàng mà rò mà chàng đừng hợp tác xác ở com gà tích mà rò tòm mam drum sẽ đừng cho hình chàng ăn bằng ngày thổi lễ luôn hợp bọn thòng nát tích tòm mam drum cho hình chàng rong xem tân rong và tâm bằng vì làng lòng và tâm lòng sợ play hát toi bằng vợ gờ bơm chàng bằng tích mà rò tòm mam drum điểm hợp tác xác bơm kia tích mà rò tòm mam drum kia bát tân rong tôi quát hoa tôi mật rò mời chan bằng tích mật rò tòm màm trăm bằng riêng tòm màm đầy dọa đi vang tàu gùm đừng tể đác มินโซ่หับตักสหเมตมีเบิ่มจังลังสะอันนี้ติดมาตรอจะตันรองเบิ่มจังอตกถือยอบอันเป็นไงบลุงอาเบิ่มเจอกองเงะโซ่กองเงะกึ่งจุงลำเบิ่มจังปังเวลังมาเลยเลือกหับตักสะจอดจังเวดีเบิ่มเจอตันรออันนี้ยิตันรองเบิ่มจังตีมาเดียเลืออากำเบิ่มจังริมเป็นไงลำคุลยันตะลิกเบิ่มจังเวียเยอะตันรออันนี้ฮือดำก็ไม่เบิ่มจังเจอเวซอเบิ่มปันรำจุลึงเลียมลำเปิมแจงปังตะมันตรำ
7: ตรูหุตุเขดำสนามบาร์โปบายุดเราจารยาไลโลตรุดีบาเร็งปุญดำตะนออันนี้มันเปิมแจงกะรองเซนตรองดึงนออตอกกุสุตะนออันนี้มันเปิมแจงกะเซนตรองลำจารตอกดีบาเร็งงานยุตะนออันนี้ที่มันดังเปิมแจงรองเซนตรองอากรรมกะเปิมมดยะนอตรีงดีเลือสดึงกะเตปังตีนตรองเด็กกะตะเกี่ยวกับแนวทุกสนามบาร์โปเปิงจิตตนอันนี้รองเซนตรองบัดจารตติงลังดีลอยมินเฟดเป็นเปียงอันนี้จางลำมีเฮกตาวีลำสะดึงกระเดล้อดางมินเฟดดำตนอันนี้มินเฮกตาเกี่ยวกับจิตนอตรองจางเกิดกัลฟ้าอาจารย์ตรุมุดเปิมจางอันตอกรองเซนตรองเกี่ยวตนอันนี้กองเงียบอันใดนอตจูตนอันนี้เปิมจางอีระไรอันตอกจินเนียยกเตเกี่ยนอจารกูปะหยอตรุมุดปะยิงเตรียมตะนออันนี้ติเกี่ยวสะดึงตรีเพิ่มเกี่ยวกองเงกจุงเรยยกตังลาปะยิงเกี่ยวสะดึงเพิ่มเกี่ยวเตรียมกุจิตลำรองเซนตรองวีเวสะดึงปิงเตฮะไดนออตอกเตรียมตะนออันนี้เติมไทเลรมอญุงอิรปิบเกี่ยวตะนออันนี้อากำตะนออันนี้ติสะ
5: ดังไอลำจารได้เป็งยึดเป็งยึดมันกะติงอันตบยกก่อนปะเลยตบอกได้เพิ่มจังฮะตอยปังลอยปะยึดปอนฮะโบปะงายเพิ่มเกี่ยวอากรรมเจนเปิมแจงดังอันนี้เปรียบบาดแห่งเป็นหยุดเราติตะกอบเจนวางตะกุมก่อนไปเลยอาตอกกินเตสาหอยปังสะดังจันทร์อาริริมเจนบันกระเด็งอันตอกยกก่อนไปเลยเปิมแจงเกี่ยวตะรองวีลังปัญญ์ลังปังปะทอตะรองเปิมแจงดังอันนี้หินแจงเงินหางเตะดักตะริงหาดอยเนาะอันนี้หินแจงวีลังกระจับวีเวรตะรองตะกัดหาดอยมัดเปิมแจงสะดังนอเดกะจัดมิ่งลำริมตะรองเปิมจางเดจันในลำตะริงบัดมิ่งแห่งกลาแรงเจนมันกระเด็งลิงเดย์มันรอมาจานเดย์เลยว่ากระโซเรเอกะลังลิงแรงเวเวรเล็บกระจัดเอกะสีนอบเล็บเมฆวะต่อมยองเจนปะเนาะเปิมจางซามันรอมาจานยันมันกระเด็งอันต่อมยกอันก่อนปะเลยเวตะกอบติตินลำตะรองตะจูตันดุอตอกตะยุงจันทร์อริก่อนปะเลยมักกลอยเวดีบริตริงไปเลยปลาฮะต้อยปังตองกอบตะยูดกันเด้อันตอบยกเจนก่อนกระจุงวางตะกุมวางก่อนไปเลยเน็ตเน็ตตะเจ๊ปังยัดตะรองเจนเงินหางเกี่ยวจัลนาวดังนอกมาตะตุนอตอบตะยุงกินเตสาหอยบริตริง
7: บ้านหนุ่ยจิ้งติงอุยยาไลนาวฮะต้อยปังกองตีอากอมเจนจอยางกองเหยกระจุงฮึ่งเซินดังอุยหอยดอมยันยันวิบานยันยันวิบานมัดเดินเตะดักเวียดนามสาฮาเลปังปกระบังฮะปองตะบบมัดฮะต้อยงวยฮะปองปลีอาตรึสาฮาเลปังบดบังฮะปองลุยตะยุงดิมใบจอดสร้างหอบอกรมรอยตะบุกาตะดองสะดึงก่อนตรียงกิ่งเทสาหอยเริ่มตรียงปังดึงจากเย็นเละฟังตะกุมอาตับตะยุงกิ่งเทสาหอยเติมนอกตะยุงปะยิงตะนอกอันนี้ตะมามดรำเกิดกลฟังตะกุมอาตับเปิมจางซาปะทอปะรำวีลังเจงเงิมปราณตะปูก่อนปลีปกระเรียนตะดองหอบปังฝันหัวกระตาบังลองไปเวรปังอาตับฝันหัวจัดจีก่อนกุงไงกันนอกตะดองกงกระวนก่อนปลีอดินเปิมจางซาฮะตอยดิมบังตะรุปฏิมีมเกียงเตะดักปยิงปลีปลาดนาวตะเกลปลีเจนีดินตะดองจางเตะดักฟังคุลฟังฮะตอยฝะเน็ตเน็ตอาตอกกุจุงจันทร์อริตมามตรำดังกิจิงอันก่อนปลีตะดองจางนาวตะกอบตักหอบปังตะกวดดังอันนี้เปิมจางอันนี้มาตรามาจันฮะตอยปังก่อนปลีอริก่อนกุงโยตรุกนาวอตอกอัลกะจับปังตะดองเปิมจางสาหอยปลาปัดเอาอันนี้เปิมจางลุยอปะมิญญาโบกะไมวีติงพอนยกระดุงตะมามตรำอันฮอกสิงตะนุอรินตอกคลอตะนาบตาปังริมอุ่นนามตะนุบดปลีอาเตซะเลปัง
5: เปิมเกี่ยวตรองกันลองพะเม็ดมิงฮะลักทนปะเลยเกี่ยวกะจัดกะตะนออันนี้โซอุ่นนามวิบันญันจันสาบอกานนักปะยิงตะริงฮะเม็ดมิงทนบะเดตะริงตะจูรคลตปลอตอกกะจุงได้จันในเปิมจางบะตะริงปังตรอมเล็บตะรองมะดังตะริงเกี่ยวตะรองจางสาบอกานก็ได้ฮะเม็ดมิงจิตเป็งทนปะเลยยิงเจ้าอันนี้จางนาวฮะเลนทนดงตมปังทนด่วนเกตมัดทอตอยอากอมอันนันทนด่วนเกตปังเจ้าเริงดำยึดอุ่นนำทนมิงปังทนดำต มดปจิงทนทั้งหึงดองปังบาริงบาดยึดเป่งอุ่นนำทนบาดทนเป่งปังทนเร็วเดตมดหอดดอยจิงทนทันอันปังเปิ้ลริงเป่งอุ่นนำทนปันปังทนเปิ้ลตมดหอดดอยจิงทนทั้งหึงเตยได้ดำริงเป่งอุ่นนำเป่งไปเลยบังกันปังมวยตมดไปจิงบริเปลยมวยปังดำริงมิงอุ่นนำทนทันบินปังไปเลยเดตมดหอดดอยไปจิงทนทันบินได้รอเริงดำยึดเป่งอุ่นนำไงกันเนาะไว้ได้ไปเวรดำทนได้บิงอันหัวบิงอันมัวตอยโฮปังตันหลักยอดได้ไปเวรนาวปังตันเนาะอันนี้อุ่นนำเกี่ยวกับจดตระดอมฮามิดมิงเกี่ยวริมทนปลายเอื้อติมาได้เล็บกับจดกับกระสุอุ่นนำได้อันนี้ตะเจ๊เลยไล่กับวันหัวตระดอมจัดจุ่ยต้องกอบตะจูรคนตะโพลอตอกตะยุ่งได้จันได้เพิ่มแจงบัดตะริงปังได้เลยยอดอตอกกินเตสาหอยบัดตะริง
7: เรียวซากอนจิงได้ยินมวยปลายปังบาระโบบาริงงานยุเปอร์อุ่นนำล้อมยินระโบบาริงมาเป็นไงดังปุญญลังตะปะจะเปลิมซะลับดีมิงปลีตรอบเล็บดีตูมเตรียมกันเอากะอุ่นนำเกือกจัดเนรประกับดิจันนีดังนอตริงเลยปุญญตะดองฮามิดมิงลึงปะกระหลึกดีมาปลีตะจูดังจิตมวยปลียูรปังเตาปลีตะดองฮามิดมิงลึงปังดีเปิมเกือกตรอบเล็บตะดองตะปะวิลังสะดังจิตเนรอริกรปลีวิเวรลึงเลียมปัญหาจดเจดังกรปลีเตรียมริจอดรุงดังนอเปิมสะดังอันเปิมแจงวิลังช่วยตะโบเปิมแจงปังงานตะลึกจะเปิมจังริมตะดองเปิมจังจิงซัดจะบัดเรียงตะเรียงตะบอกตะตุนปราณเปิมจังระดับบุกราหวนฝากก่อนปลีปัดลูระดับกระยำกิดกลดังตะดองให้เม็ดเมียงลึงปะกระเปิมตะลักปลีดังนอกอดีนเปิมเกดดังตีมบังเกี่ยวกับจุดฝากตะลึกเปิมจังลำพยันอนุ
5: ฝากสดังอันนี้ไว้อัดริสดังอันหายอจารจารายตะลึกทรมรอมริมตะดองเปิมจังต่างกันบุต่างกันปังตงกุมหายอเบิมปรำอาดินยอยกบัดโลกเวลังเลยยาอันหกสิ่งนำเรื่องปังก่อนปลายอาตอกบัดโลกเปิมแจงดึงเตรียมครับอันนี้เปิมแจงลำตะจองเวลังหะยอเรียวจับลำจัดจะลายได้ลอยซึ่งเริงเปลี่ยนยึดเป่งระเบาหะยออาลายึดเจ้าสนำเรียบดังบาดิสินเปิดเปลี่ยนกลายเริงมัดเปิงไงจับลำจัดลำนอกได้เปิดเบาปันเริงเปิดยึดเปิดหะยอตนับทับปังได้ลอยเปิดยึดปันหะเบาหะยอเฮมดเบิ่มปรำตนาบทับตะดองเวลังปังปทอหยอริมกบอันนี้เปิ่มแจงวางตะกุมตะเลชรำรำเลือตะดองดังหยอได้สะดังตะกอบอปุงเปล่งเตสะดังวะหยออตอกมอดิดังหาตอยนอริมตะริงลำจารตะบอกตะตุนปราณริมตะดองปะเย็นลังบ่รวยริมเฮมดเบิ่มปรำตะหยอตอมตะเจลังเจตะดองรอยตะบอตะเกงริมตะดองเปิ่มไคลตระดองแจงหายย่อสดังอันนี้ไว้อาริอันหายย่อเบิ่มปรำได้ตะกุมตั้งกันปังเวลังเกี่ยวกับจัดดังนอกอาริฮะตอยอันนี้แจงได้เบิ่มจิงควรตะริงดังนอกอันนี้ปทอปังริมคนละสาหอยลมเบิ่มแจงตั้งกันเบิ่มปรำตะหายย่ออาริตะยุรหายย่อเบิ่มปรำตะดิดังหายย่อจบลมจาระอาลาไม่กระเริงตะกอบเบิ่มเกี่ยวได้จันในริมกันนาวกับเวลังทางปทอหายย่อสดังหายย่ออตกตะยงดิดังอปุงเปล่งเตะเตเจปังสดัง
7: คุณวิลังรอตรองนำจารยาไลนาตะลิกตะจัดสุเปล่งเร่งบาร์นัดบาจิกงามขีดดำสนำบาร์โปบาจิตรากาปิยาตมามตรำเตะดักนาตะนออันนี้อุ่นตึกหะตะปัดริมอันนี้ตรองเกวลมังยังบุตรองกิโลเมตรมีเร่งงามกองจุโรยูตรูกิโลเมตรมีเร่งบาจิตสินกองจุโรยูรอตรองดวงจิตสินอันอุยบานเย็นดีมซาดักเปอร์ฮาราปังมังยังวิลังจัดยกเกี่ยวกับจิตตนาอันนี้ได้ประจักษ์เวลังเกี่ยวเรียมบทตรองฮาเลนอุบานันยินสาดักเปอร์เวลังดังบทกิโลเมตรมีแรงงามกองจุโรรูหัวกิโลเมตรมีแรงกิดมุ่งกองเปอร์แรงงามจิตมีเปอร์แรงเต่าจิตได้กระยะลอยเป็นตีหลักยินอุบานันยินสาราเวลังดังบทตรองกิโลเมตรมิงกองเปอร์แรงเต่าจิตตู้กิโลเมตรมีแรงบาดเจ็บเปอร์กองเปลี่ยนแรงเต่าจิตก็ยะดียึดเปลี่ยนติหลักจินวิบานยันซะบางอย่างวิลังดึงกิโลเมตรมีแรงบาดเจ็บเปอร์กองเปลี่ยนแรงเต่าจิตตู้กิโลเมตรมีแรงบาดเจ็บสินกองยูโรได้ก็ยะมีเพชรเปลี่ยนติหลักจินโยกกรรมตะมามจำได้ไปยาวลอยจิตงามเพชร ปนยิดเป็งติหลักจินดังรังเกอตะกวัดยอกเรียมทะเรียงเฟลังย่อยยอกปังตะติ่งลังยินตะมานจำเตะดักเดประยาวเกี่ยวกับจิตและดังประยิงตะหนออันนี้เติมอุ่นตะขะตะบนตรองเวลามังยางว่าอากรรมเฟลังสะดึงรอบตรองละนำบนตรองยิดสินตะกอบตะยุรตะเติมปลารอกตรองละนำบนริมบนตรองกรองกลางลิงลังเดเลเกรนละนำปีฟึด
3: បញ្ញន្តនទរពោទរពោណាមទរពោទរពជុះកងទេបច្រុះត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាអាក្រេសាឡៃបត្រេបណោះត្រាំហាងជីងគឿនប៊ុនក្លែនបតុសកែគ្រូទ្រុបអ៊ីយ៉ាបតុសមនុយប្លាតពើពុទ្ធតតាំហរៈបកៀងក្លិនចារតុមេពោតុយហាងនូនអានេះស៊ីមត្រូអមរាមេឡោប្រាក់បច្រុះហាងហរៈបកៀងកណាប់លើយហាងព្រក់កែមកបញ្ញន្តត្រុយពេក្រុមដូនលេបប្លេះទឹមកណាប់ពពុព្រៃព្រក់ប្លាតពើអរឃើញថាមកទឹមស្រានកំក្រែមប្រកែបើកលាន់ចារហត្រៈគុំជ្រូព្រះណែតាញ់មារតុពៈទុយមកត្រៃតុគឹតប្រងមឹងដូចកែដាក់ម៉ាលូពោថៅប្លាតបោទុះ plein មឹងដានបច្ចុះណោះឡោហរៈប្រកែងរបែធុនត្រៃទុយណោះតាមប្រញ្ញាកប្លះនេះស៊ីមត្រូហាងគីងគឿនប៊ុយកណងក៏គុំជ្រូព្រះបកកបជាងច្រានប្រឡេបណោះធំប្រកែបជាងដងកាជាបមឹងតុពៈត្រុសក៏ត្រៃទុយក៏មួយកែដាក់ម៉ាទុយមកភូនប្រាក់បើតើយប្រកែកាជាបបច្ចិងនេះកណាងកាជាបតទាំងត្រុសបថាពះកងជាកានរយធុយអពុយបងក្លែអំងបញ្ញខងកកនេះវេតលាំងក្លែស្លាយប្របកកកសំក្លាំងប្រកណោក៏ទងបកៀងអពុយបងក្លែបីកងនេះវេតលាំងក្លែគាត់នេះកបាងពះកៀងកាត់លាំងបកាតលៃប្រែតាញ់ម៉ារគុំប្រទេសក្លេតណាប់បរិគ្លងទុយជាវេតលាំងក្លែបីគាត់ដំនេះបីមុខកសំក្លាំងខុលកែប្រាក់ប្របុតលាំងបកាប្រកកណោគិតកែបត្រុសកែព្រះបតោប្លែងត្រុសបថោអត្រៈគ្រីភានកះវេលង្ក្លេហង្កតងបកាំងពុយបង្ក្លេព្រះបកកបជីងបត្រុសកែអតឹមអត្រៈបពរកតងបកាំងពុយបង្ក្លេតលៃប្រាប់ប្រែដោយត្រឹមជាត្រឹមពវិសព្រះកតងបកាំងពុយបងព្រះកណោបផាគាត់នេះភុនកងអពុយបងហាងតុយកសំក្លាំងមកអយុអតេពះកាំងកចាំងមេពរកសំក្លាំងទឹមអត្រៈអំណិចកតងបកាំងយឺត្រែរះណែកងនេះវេតលាំងក្លេគាត់នេះកបាងក្លាក់វេតលាំងរពេះសាតោទួបលសារពេះតាតលេម៉ោះជានហារពេះមែរពោមែរតោហិកតាតលេបឡាត្រុករះណែនាមបោហាងផ្លុះកងនេះពោតលេបីគាត់នាំបកកបជីងបតុះកែកាចាប់ផ្ទឹមក៏ត្រាក់ពោក៏ត້ອງបកែអពុយបងក្លេក្រុមមកដូនយ៉ាពេលពោះតពលគ្រប់ជីកែមអណប់នេះណែលហាងព្រីក្លងប្រកសែមក្លាំងវេតលាំងក្លេហៅប្រប្រែប្រសេរហាទឹមតលេត្រុសមករេយោកាចាងមេពោបតុកៈតំពេតទើមកះតមណេមងកធនត្រកដណែគាល់នាំអាកាសមកបុវត្តបើបុអពុយបងទុយមកវត្តលេអាយុទេបដិកតាំងសុយអរកមកសំក្លាំងកងនេះវេតលាំងក្លែស្លែកៀងកកងនេះវេតលាំងក្លែគាត់នេះកបាងហាងទឹមកពតលេតតុយព្រីក្លងត្លៃប្រកៈបជាហាងត្លៃទុយមកប្រកៈកតងបកៀងអពុយបងលេវេតលាំងយ៉ាប់អាឡាតលន់ក្លែមកឡោតោះតែប្រចរងរៀបលានបណាប់កងនេះអមរាតោទុយកសែមក្លៀងព្រះកតុងបកែអពុយបងក្លែបើទឹមដំនេះមកឡាត់លន់ក្លែប្រងរជាតិពុយអពុយបងក្លែអមកបញ្ញានខងព្រះ
0: បំជកចិត្តជាបទុំរឿងព្រីបិទ្ធិមចាត្រេងតេងហ៊ឿនដឹងបុត្រឿងនេះទៅពេលឡើងចោចាប៉ាំងពេញទេវាបានយានចាឆ្លៃលួយរយតបុះពំគៀកបញ្ញិនឡាងត្រង់ជាបទុំរឿងព្រីបិទ្ធិចារះដឹងកចិត្តត្រង់ចាងបញ្ញិនឡាងត្រង់ជាបទុំរឿងព្រីចាឆ្លៃឆ្នាំអរពោបាជប៉ុនបារពោបច្ចដាំលំនោះអកំបិទ្ធពេញត្រង់យ៉ាងត្រង់គិតកាលនោះបញ្ញិនឡាងត្រង់ព្រីជាបតុមរឿងព្រីកំដេចនេះជាបតុមរឿងព្រីប៉ងពើមផ្លែផ្អាតវេលាំងរឿងព្រីម៉ាលេទ្រុះរេអូពើមចាងបញ្ញិនឡាងត្រង់ព្រីតាមម៉ាក់ពើមកេះដាំងតាមម៉ាក់ឌីតាមបញ្ញិនឡាងទៅត្រង់ព្រីវ៉ាបយ៉ាវអន្តិមនេះងាឡងព្រីពើមជាពើមចាងជាបតុមរឿងព្រីវ៉ាត់លិចពើមចាងតទុនតេងគួងពើមចាងបញ្ញិនឡាងត្រង់ព្រីជាបតុមរឿងព្រីអកំដេចនេះជាបតុមរឿងព្រីប៉ងបជីងឡាផ្អារវេលាំងព្រីតបលេបញ្ញាកចិត្តដឹកនោះតកយងដេចនេះវេលាំងតេះដាក់កបតាមឡងព្រីបចារវិបានយាចាររត់ត្បុសឡាផ្អារអថៃរីវេលាំងចោះចាងប៉ងព្រេងទេវិបានយានរៀមសះភឿងប៉ងរៀបនេះតាឡងព្រីតបតបត្រិចពើមចាងរៀមចងចាងដេបញ្ញាតេងគួងកតុនតេងគួងពើមចាងបញ្ញិឡាំងត្រង់ជាបតុមរឿងព្រីបិទរៀងកបមិតចារវេលាំងស្ដឹងពើមកេះដាងពើមចាងជាបតុមរឿងព្រីបិទចារលំខេងងាមឆ្នាំបារពោបច្ចត្រោ ดังตลิกเดชเนตรองจางแต่ดักอัตกินตีสาหุเตรียงประกาศกองกงปังกระกงต้นอันนี้บัดจาร์เคลตุปลีระดักถ้ากองตุปลีปลีปลากระกงปังอัตกินาอริกรปลีตัวเรียวมีเร่งกระเร่งสาบัดจาร์ลอยเดตรองเกรอโตเดตุชูเพิ่มมันเซมังตัวอันนี้เติมต้นอันนี้รอกตรองนำเดเพิ่มจางรำๆลอยตะกุมอันตรองนำฟีเวิร์ดตลิกตะมามตำเจียเจียนตะมามตำดึงนอตะกุมกรปลีตะเจแตงกวางล้อริมตรองเกตคาทอยเกอร์จางประกังปทอปังเปิมจางเตะดังนมิลมทิมจวยยกิดกลตบุได้กินในระดับเลมตรองตะจูรกเดอตายดึงริมตริงเอกชิตโนอันนี้รอกตรองอันนำงาปทอพรำปังจางประกังคงได้หลังคิดตะยงเปิมจางตัวเรอมีเร่งกระเร่งเตืองพรำปังนำประกังบัตริงเลยเปิมกระจับเน็ดเปิมดังตโนอันนี้ตะมามตำถึงกอบอตกยุงปทอปังพรำคงทอยเกอตรองไฟหลังจางงำปรานปลงอาอันกอนเปลตริงปังกอนกงมักลอยเดตเลชรำรำที่มันตรองจังตรองจังเยะเล่มตรองจังเตะดักมวยเปอมวยชินกระสุนอุ่นนับตนุเตรียงพังงายกอนกงจุดลอยปอนกลาเร่งมือเสนำยกยักษ์นาวอกสิรัตบูชยักษ์ลำเปิมจางตะจุดตนุเสดงมาเวดีบูตปลีระดาการชนะอริทุยักษ์ดังกอนเปลยริมสุยักษ์นาวตรองคิดกันวัตเล็กได้ชนะตรองจังเล่มบางอนุถึงกอบอตกินตีสาหุยเตรียงพังงายกอนกงฟังคอยกงเกี่ยตรองเสดง
5: ก่อนเปลี่ยนปังเดบอลว่าตะตุนตะปลิโซอาตอกตะยุงก็ตะวัดหาดดอยจิงเกวียนปังก่อนเปลี่ยนอันนี้ปะดรอเกี่ยตรองโซย่อยก่อนเปลี่ยนโซยาลายอายยาลายรายเดตเล็กเปิมจางเกี่ยนอกย่อยกอายยาลายตะเล็กเปิมเกี่ยไปเย็นลังทุกไปจิงอันนี้เวลาไปเย็นลังรายตะบุกเปิมจางก็เฮกย์อาก้อมตะดรองกิจกันอันดรอยปังไอโอเอสตกุมก่อนปะเลยบ่นบ่เปิมเกี่ยรอยตบตปะตปัดฮอดอยปังตรอมเลยยัวสู้ปังติกมารอวางตกุมจนรอริริมนาร์ดิเลอเลยยัวจบาเลอบงายเปิมเกี่ยสนัมพาราบาลบระจาร์ยาลัยเปิมตปลิกดิปังปะเย็นลังยัวยกเลยยัวเอาตะลาโอคราวเปยก่อนปะเลยปังเดบอลฮอดอยเมืองใบเลอเลยยัวยัวยกดังก่อนปะเลยสู้ยาลัยอายาลัยปะลับยัวยกก่อนปะเลยสู้ยาลัยอายาลัยตาปะได้มัดลำย่อยยกหลังสะไม่ฝ่ามที่จุบลิงเว้ยบริเตยันโพหยุดวันเฟืองอันฟูเพิ่มกระดิ่งปังก็เป็นเย็นหลังซึ่งตนรอมเลยย่าไม่ลิงรอยอันพัดย่อยยกไอย่าลายได้เกี่ยจีเชอะปังเพิ่มเกี่ยลึงลำตนรองตะกัดหาตอยกันนาเลยได้ย่อยยกบุญเบาจะเป็นเย็นหลังรอยต่อโบปังย่อยยกริมตนรอมเลยย่าไม่ฝ่ามที่จุบลิงรอยอันพัด
8: ứng dụng Ayalai khá là dễ.
5: Dọa dốc Ayalai cài đặt cái cửa bồn trên cửa tròn bởi trọng lép hầm riêng bằng ngay bằng lơ tròn ở cầm lời dọa thoại lễ bình nhiên làng là vợ ả hành chính bình nhiên làng tròn hâm nét miên là vợ ả bà ta bình nhiên làng bà rạc nam bà gàng anh hình chàng khám nhìn mang dị chân anh hình chàng bệt bà tôn bà gàng tờ Âu anh hình lơ đề bố riêng tròn gỡ tòa mang làng ta mang ngồi bằng rim ở nít trọng lép kiểu cả nhằm rồi tạo bộ số mạng gần loài in kết mẹ vã rim tật rong bởi đại ảnh nít còn bởi lì rồi tạo bộ cả tạ bằng hâm mẹt miên kết tình quang rất đá bằng rồi tạo bạ tạo bắt mạng lì bởi đại camera bởi nhiên lăng trong năm năm in bộ ta mạng đề ở con tôm rim sát phương bởi đại cha ra cùng thái lệ lâm bà giận Ấn Độ dọa dốc ai giờ lại tôi mất dốc bơm kết đàn bằng vang tổng gồm ăn con bởi lì bởi đại cha mạng gần loài nó lâm bằng chà là công nghệ số rê âu dọa dốc ai giờ lại bơm ăn con bà lê bồn bọ cài đặt lâm tà lê phồn cơ hờ gây ra tạo bố ăn áp store tà ta CH Play vọ bơi lăng bằng dọa dốc rìm tà rộm lời dọa con bà lê à thầy bơi mất tài khoản à rôl bà đợi bơm kia rìm ăn năn bằng ảnh đi bơm trang để bơm ngay cả tà rộm tà mất dọa dốc liên lang rìm tà rộm ràng hà ta bằng rìm tà rộm bơm trang chính trị kinh tế văn hóa xã hội tà mang ngồi lâm char dọa dốc ai giờ lại bằng đề trọng lép kia tần trọng tờ quát hà tòi thoại lễ bệnh nhân lang bơm là bà ar hành chính hộp ở công hà tòi bằng hà mẹt miệng lưng khi nà rộp bơm chàng hà mẹt miệng là bà ar bằng bơm kế đàn trọng lép và rêu là bà ar ngay cả nó đừng trọng lép kia cần nhằm rồi tạo bố đừng ảnh ní khul cơ trụ cơ hà gây lầm tần trọng rồi rút và tà rút rồi tạo bố cơ tạ riêng tần trọng đi thêm lầm cho nợ ở rí còn bà lây trụ hộ ảnh ní bơm chàng đầy bơm lầm chà hà tôi bằng còn bà lê gỡ bệnh nhân lăng ảnh đi bơm chàng khám miền mang chỉ chân nằm bà gàng ảnh đi hệ bếp bà tôn bà gàng bằng đồ sổ gió giọt chuê, tâm mang ngồi số, camera trong là năm. Bọc Nguyễn Văn Sang, quê bà rợ tôi nhuận phộ mình chưa lăng, phường Hội Phú. Rồi ăn bắt đề mơn, đừng ở cầu cờ tí bà rợ dọa dốc ở giờ lại.
9: Từ khi tôi cài đặt cái ứng
5: dụng cài đặt dọa dốc ở giờ lại để bố kẻ bồn, mọi mình nó, bà nhận làng tiếp anh đi phẩm chàng khám mình mang chị chân bà rợ cha rợ. Bà nhận làng để chân đầy mình mang chị, bằng anh đi hình chàng bằng càng, lùi đầy sớm dốc bồn bó ăn in. Quỳnh Nam, Nam bằng càng, anh ăn anh đi bằng anh ăn tầm mạm, vợ cả người sợ đầm bằng rắt. Ngay cả nó bà nhận làng, in lùi đầy bếp bà tồn bằng càng, vợ rơi dốc rìm tần rộng bồn bó lo ăn Quỳnh Nam. Họ tỏi nó, bơm kiệu gây bà nhận làng, gà hạ bằng đồ số, bằng bió chuột chuê bà đệ chà ra lai. Bà nhận làng bió chuột chuê đứng trên bài bió bà đệ chà ra. Và cơ thông bàn ngồi bà ta, tôi bố rồi tôi bố đừng nhỏng ó, lâm ưu nam bằng bình nhân lăng. Bình nhân lăng riêng tình rộng lời dọa bà đại dọa dốc, ai dạ lai, ở Phạm Lê Minh Trường. Mình học sinh lớp ngam, với bà đại tôi dân phố mình, phường Duyên Hồng hơi hành rõn vắt. Lâm dọa dốc, ai dạ lai, in mê vắt, mạng cơ loại nó tình rộng gió tôi bàn ngồi. Đừng nói bình nhân lăng, in đầy vắt, lâm riêng cầu lạc bộ gió bà đại tờ riêng gần tí. Điểm ảnh đi tầm mạng ngồi, lại giờ lâm bà giàn in gồ đề rút tầm mạng lăng, chạm bà nhìn lăng. Vợ tờ gùm ảnh còn bà lê, ảnh đi bà trò cài đặt bà nhìn lăng dọa dọc, rìm tờ rộng lời dọa dọc, ai dạ lại, rìm khôn lợi ảnh đi bờm chàng, đoàn bà đệ chạy hát tòi bằng tờ tôn bàn rời tờ bố, vang tờ gùm bằng tờ tròn bờm cài đặt về lăng sợ đừng còn bà lê số dạ lại. Vợ rợi nàr rợi đề bơm kẻ đang trìm trọn đồng trọng lép, hát tòi đừng dọa dốc, ai dạ lai, khôn tộc bồn, cơ trú, gơ hờ gây bằng trừng kẻ chất, rồi tộc bộ hờ lực, bà mà tầng góp, ta đích kia hà mẹt mình dọa dốc cơ ta, rìm tật rộng kia kẻ nhầm bật dọa dốc. Nhông Lê Mạnh Hoàng, bị thư chỉ đoàn anh đi về làng khoa học bằng công nghệ rợn vắt. Bằng phẩm kia tuần trong phẩm trang đừng ủy ban nhân dân chặt và trao anh đi về làng khoa học bằng công nghệ nuôi đề dọa dốc ăn còn phần lê số nhà lai ai nhà lai bữa đại tuần trong phẩm trang kịch cài iOS bằng Android hàm đâm khul nuôi đề dọa dốc tập bạ gà chính quyền số xã hội số anh đi vật rò số tích mật rò kịch cài bằng sân nằm tấm bằng hồi tệ đắc vợ tôi cùng ăn còn phần lê phẩm kia cả nhắm tìm tuần trong phẩm trang tệ đắc đừng chính quyền. Vạn rồi tàu bốc làng xã, dọa dốc Ayalai, lâm tàu trọng bằng Anh Mật Rò, đoàn ủy ban nhân dân Char, bằng đoàn Anh Rút Tờ Tâm, Anh về làng khoa học bằng công nghệ tới lịch bơm chàng tàu nọ Anh. Làng xã Ayalai tàu quát hò tòi công nghệ số, trúc bằng con bà lê bà đệ tờ riêng bằng tàu quát hò tòi bà đệ Anh Rút Tờ Tâm, mất cơ tích bơm chàng hề bà đệ Char sân năm Âu. Mai Hở Liên, bí thư chỉ đoàn bà lê Gia Làng, phường Hội Phú, Rợn Bắt. Anh cũng rời tổ bố ăn còn bà lây, để ó, để chá, để túi, để mà. Dọa dọc bơm kia tận trong bơm chàng tệ đáp bà ta cờ tá. Bà đều cờ tá, bằng dọa dọc ai dọa lại lời đề mắt vợ còn bà lây, gỡ bà nhiên lăng bằng dọa dọc. Gỡ bà mà khan, rời tổ bố dọa dọc ai dọa lại, còn bà lây bằng ảnh đi mật rò, gỡ mất dọa dọc tận trong rời tổ bố bơm chàng lầm chàr. Bà nhiên lăng là bà ả, bơm kia tận lịch tích mật rò số. Bằng tự dùng tự quát hợp tòi bằng bà anh đi hình dạng tệ đắc, mình tần rồng tình quang bồn. Được nó mà làng xã riêng tần rồng lời dòa số, trú bằng riêng bằng ngài còn bà lây, anh đi mật rò, tổ tuân ở tóc tự dùng chính quyền số, còn bà lây số bà đệ chà. Nào cùng mình tần rồng bầm chàng kết kịch cal, tăng góp bà giờ lại diện đồ thị, gỡ hợp kê kia chờ lạc nào mất lâm sân năm bà rô bà đi trâu.
7: Con play bằng đề bồn kiểu rơi tập bộ đừng lợi ủy nằm bất tù mình bằng tù bơ thôn Tân Bình xã hạ đặc đoài chả dạy lại tất đoàn bà rằm ở bồn bình tế đề bộ đừng mình tên nọ ní rong nhung tự dễ play bà bà rằm trú ủy ả rì bằng kênh nợ ả rì rì nàr con play chàng mang tìm ảnh bơm chàng đề bơm rồi bình nhìn lăng cơ chất cơ lì kia bằng trong làng giấy và sự đừng ở bồn bình tế ăn con play tất đoàn nợ bà cặp bằng kênh nợ ả rì tất đoàn rơi tập bộ nà rậu đề bài. Con play chang măng, rui lang yet the tongue, param apung printe, kra apoy con play pang nepul, toy mung. nâu chụp phim nhuận để tự quạt giọt bất mình anh rong nhung đừng uy nam bằng tự chế blip là lâm tù mình bằng tổ bơ thôn tân bình giả đặc đoà kiểu rồi tự bố đừng loài bất nhịt uy nam rì chung tà thật riêng nâu hay dù bầu liên cực bố lâm lờ anh riêng nà rồi cơ sợ hả ta đừng rong cơ mì tọ riêng bây giờ nâu bộ mẹ mai kiểu rong kèl bình nhà tự blip là bố tân nạp ta bằng bà rằm trú uy ari riêng nà đừng còn bì bọc vỏ tân phú ngày tô minh thôn tân bình xã đặc đoà chắc là ăn bắt
10: mấy năm rồi bốn năm
7: uy nam in uy tự thời điện nào cái nào bơm bầm ngầm cái đoạn nào lùi đi đừng quan tu đầm sơn nam cái nào bơi bằng bầu thế bất đắc bầu in cái nào tu chơi ngầm tìm bằng còn hại do với a tay vì ta mang nam liền buộc bầu thế nôn trang mang tình quyền thời điện bằng riêng anh đi bơm trang đi bơm rồi bình nhiên lăng đi trăng lăng ghé và sẽ đừng ở vùng bình tế ăn con pri tự thời điện bác Nguyễn Cảnh Nghi, bữa ngày dân phụ mình thôn Tân Bình, xã Đắc Đoa, chả ra lại ăn phát. Bác lập ủy nam tập bọc xà bò, bầu kể mẹ, bởi bầu một lầm nam, bác râm kể tà nạp táp, bầu nhung ngầm tê. Nhôn trang măng tìm ảnh bơm trang bình nhìn lăng, băng làng giai vạ còn bì, đã bị bơm bà râm. Tất đồng bà răm ạp ông bình tế ư cử sĩ bà răm trú riêng ủy nam ả rì. Bật tổ mình mà ủy bà răm trú lỡ ủy nam bật tổ bơ. Thôn Tân Bình do anh ấy rong tận nạp táp, rong tận dễ bà lịp là băng bầu bà rà kia ở rong kèl. Bọc phùng châu liệu, tổ trương tổ bơ. Thôn Tân Bình xa đặc đoà chặt chặt lại rồi.
4: Bắt đầu là từ
7: đừng tin nọ anh đi rong à tập công tru rẻ ẩu mạng gờ lai bật tim bây giờ tọ bầu par lơ blip là ram tru điểm uy nam bật tổ mình bằng tổ bơ lơ con play tập bập in rồi tập bố cái na in tăng mắt bật cửa tổ bằng điểm uy nam không a thể bơm chàng để bơm bình nhiên lăng lăng gia tập đoàn par ram ập ông bình tệ nào tập bạn tập đoàn nào rồi ngầm lo cướp qua pan và bình nhiên lăng lăng gia rồi do tập bạn nó con play cứ hư kể chịu lời phân dịch ủy nam ủy bật tổ mình bằng tổ bơ thôn Tân Bình xa đặc đoà chẳng mang anh em bơm chàng để bơm rồi bình nhìn lăng cái chất tập bạ bằng ả thị anh em rong xem tròn đi rong lăng dài rầm rích đặc rò tổ chú rò bầu rồi sẽ đừng rong xem tròn rồi về lăng ạp bùng bình thế anh còn bình lâm tự riêng trong rất bộ nợ bản nạc đăng báo bằng rơi dư bà ta rụp dạy lại trúc tàng ấy lối đi bởi nề con bà lê băng nè bồn lời dục bà lô mừng áp bình cơ cú bằng bà cả thật bập lâm băng rạ rời đăng rộng từng.